0: งว่าคือว่านั่งบูงาชิงร่างชิบูนั่งป้องนันตัวกิดก็สรุปร
1: ออ๋ออีมานะสรุปสัมมาเนี่ยดนาไอสรุปเลยมา
0: ใช่มะโอ้ทัวอีดก็นั่งสิทีอีมานะหังบันนะหังบันนี่ด็อกเตอร์นะค่อยนั่งหักหังละบดีนุ่งไอ้ใจตนะมาดูดสุนัตนะอัตโตปะขังนิ่งบะหังนิ่งบะตานันนิ่งบะกายามสุเลยรำกันเนี่ย
1: ไอ้กี่ทบคุสินสิกาอีมานะไอ้บัวตุ๊บยามนั่งสั่นนิ่งลิสิบุกะรีกิน อีมา
0: เฮ้ไก่หนอนั่งงางิบดอฮะนั่งดิขังลิ

ไรปากเสียมีหายดูนอะไรปากปุ๊บปืนปิ้งนงดำบะเกาบะไรนาข้าน่ะชาวบ่ทูบะนปิ้งจิงูบะนะนงดำนงคายบิรีคุยอุมนะนงดำนงคายบิรีนี่มังางลวงคุมลปุถุกิอีกตรีชลายปุถุกิมาลีมตะเท่านี้เท่าดา

0: ไม่ดิ้งอุชนาจัดชายเก๋ไม่ดิ้งอุชนาจัดชายเก๋ไม่ดิ้งอุชนาจัดชายเก๋ไม่ดิ้งอุชนาจัดชายเก๋กันนะไม่ดิ้งอุจิตชายมียามยามตัวอีบกคนทุกนะจอยกันอะไรยาทั้งนะกะริบันยวาสนะขัดดังช่วยรูปกิจมักตาเลยปากมียามเฮานะไอ้กิอิทักตะเลียบละบราไอ
1: Kanalai,
0: kanano.
1: Nanai ni pabung.
2: Tolen tomba.
1: Pabung.